0: 92.3 FM
1: ครีทูโปรเซตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจสนะความโมโหด้วยความเมตตาสนะคำนินทาด้วยความสงบเงียบสนะทุกสิ่งด้วยความอดทนรายการหาและได้ราชทอนของสถานีวิทยุครีทูโปรเซตประจำปี2026ได้เริ่มแล้วแต่วันที่1ออกตุลาคมไปหาวันที่31ออกตุลาคมการที่ต้องการ donate ให้เข้าไปเว็บไซต์ www.com.au/donate หรือว่าติดต่อไปทางสถานีหรือพบพ่อกับพวกข้าพเจ้าก็ติดต่อได้เป็นกันขอบใจ
1: ค่ะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านกลับพบกับรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเซนเคยที่ www.แห่งนี้กับเป็นยังไงน้อท่านผู้ฟังอาทิตย์นี้ฝนตกเกือบโมทิตมื้อนี้นี่ก็ยังเย็นดาวเย็นอยู่เนาะก็อันนี้ก็แม่นฝนตกแห้งจนว่าหลายเขตเนาะบางเขตก็แม่นมีน้ําท่วมน้ําอังเพราะว่ามันระบายบ่ทันเพราะว่ามันตกหลายกว่าปกติไม่อย่างซี่เนาะนอกจากนี้ก็เกิดขึ้นหลายแห่งก็มาระวังกันรักษาสุขภาพน้อท่านผู้ฟังเนาะก็สิหนาวเย็นอยู่ก็อาทิตย์สิมานี่ก็สิไข้ขึ้นแดจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็มีแต่บางมื้อเท่านั้นที่ว่าฝนตกก็ยังสิหายใจได้แดเนาะก็เป็นยังใดก็สิแหละมันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในทั่วโลกเลยก็ว่าได้เนาะก็นักนวงบ่แม่นเฉพาะแต่อยู่ที่วิกตอเรียหรือว่าเมลเบิร์นของพวกเฮาหรือว่าออสเตรเลียของพวกเฮาก็เกิดขึ้นหลายๆประเทศเนาะก็มีหลายๆประเทศที่ว่าเป็นฝนตกแบบกระทันหันไม่อย่างซี่ก็น้ําท่วมกันระยะนี้ก็อาทิตย์นี้ก็ผู้ที่ว่าเดินทางไปประเทศไทยนี่ก็อาจจะบ่คักบ่แน่ปานใดเนาะเพิ่นกันยังกรมอุตุของประเทศไทยเพิ่นก็ยังเตือนอยู่ว่าอาจจะมีฝนตกแรงมาอีกก็ให้ระมัดระวังเนาะสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าอาจจะต้องได้เดินทางผ่านประเทศไทยหรือว่าไปประเทศไทยระยะนี้เนาะการศิลากะเหตุการณ์ที่ว่าเฮาพอบ่สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะอันนี้นอกเหนือไปจากน้ําท่วมไม่หยังหรือว่าสภาพอากาศที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจังซี่นะให้กําลังใจกันเท่านั้นเนาะแล้วก็คือก่อนอื่นสิลืมนี่ก็แม่นมาบอกอีกสําหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะใส่โมงที่ว่าใส่แขนบ่หรือว่าใส่แผ่นฟ้าหรือว่าตั้งโต๊ะเนาะก็ฮอดเวลาอีกแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลงโมงเนาะมีการอันมื้ออื่นนี้กันสิว่ากันเวลาเปลี่ยนแท้กันเป็น 20:00 น.ก็สิขาดทุนเนาะสําหรับการเริ่ม Daylight Saving นี่แม่นเฮาสิได้ตื่น20:00ก่อน1:00สําหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีนัดบ่หรือว่ามีหยังกระแจงมื้ออื่นนี้เนาะก็ต้องเตรียมไว้เนาะกันแล้วได้ตื่นเช้ากัน1:00เพราะว่าโมงหันบิดไปทางหน้า20:00ก็สิเป็น20:00จังซี่เนาะก็เพื่อกันไว้ก็เปลี่ยนโมงก่อนสิเข้านอนเนาะแต่สถาว่าใส่มือถือนี่มันก็สิเปลี่ยนแบบอัตโนมัติก็บ่ต้องห่วงเนาะสําหรับโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็มาฝากไว้กันก่อนสําหรับท่านที่อาจจะใส่โมงใส่แขนเนาะหรือว่าตั้งโต๊ะตั้งฟ้าหรือว่าห้อยฟ้าแขวนฟ้าไม่หยังซิก็ฮอดโมงเปลี่ยนกันอีกแล้วเนาะก็เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็สิละก็บ่ได้หยุดยั้งทุกๆเสี้ยววินาทีก็แม่นหมุนไปตลอดก็แน่นอนเนาะก็จะสิมีโอกาสแบบว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้หลายขึ้นตื้มเนาะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนโมงแล้วก็มันสินานค่ําเฮาก็สิมีเวลาหลายตื้มหรือสําหรับเฮ็ดอย่างในแต่ละมื้อนี่เนาะก็ดีอันนี้ก็คือว่าแล้วก็อยู่ในนี่ก็ในระหว่างนี่ก็เปลี่ยนแปลงโมงบ่หรือว่าแม่นหยังซี่ในระยะนี้ฤดูกาลไปไม้ปงนี่ก็ยังมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับท่านผู้ฟังที่ว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเป็นเฮฟีเวอร์เนาะเพิ่นก็ยังเตือนอยู่กันมันก็สิมีแบบมือแห้งมือคอยแม่นหยังซี่ก็ให้อันเบิ่งแยงตัวเองเนาะสําหรับระยะนี้อาการแน่นอนเนาะก็คือใบไม้ปงไม่ยังฤดูนี้นี่ก็ฤดูกาลใบไม้ปงก็จะมีเทศกาลต่างๆให้ไปม่วนซื่นลื่นเริงกันเนาะกันยังสําหรับแมวเบิร์นโชว์กันยังมีอยู่เนาะสําหรับสิหมดมื้ออื่นนี้เนาะมื้อสุดท้ายแมวเบิร์นโชว์แล้วก็ลูกหลานเฮาก็พักเรียนก็สิได้สิ้นสุดลง สำหรับอาทิตย์นี้เนาะแต่ว่ากันยังมีหลายแห่งอยู่ให้ไปเที่ยวชมบ่ว่าจะเป็นนั้นบนสวนดอกทิวลิปบ่แม่นหยังซี่กันยังมีอยู่เนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการอยากพาพี่พาน้องไปเที่ยวไปชมดอกไม้งามกันยังมีโอกาสอยู่คือว่าแล้วก็อันนึงเริ่มรายการมื้อนี้ก็สถานี 3% ของพวกเฮาก็ได้เริ่มแบบกันการหารายได้ประจําปีขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ฟังเนาะที่เป็นแฟนประจําบ่หรือว่าท่านที่เอาเข้ามาใหม่ก็ฮู้จักเนาะว่าสถานี 3% แห่งนี้ก็เป็นสถานีอาสาสมัครสําหรับผู้ที่ว่ามาจัดทํารายการนี้แม่นอาสาสมัครทั้งหมดเนาะบ่ได้เงินล้ําเงินเดือนแม่หยังแต่ว่าสถานีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าไปว่าออกอากาศแม่หยังต่างๆและบ่ว่าสิเป็นค่าน้ําค่าไฟที่อยู่สถานีหั่นค่าแอร์ค่าทําความสะอาดหรือว่าค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าพิมพ์เอกสารต่างๆหรือว่าค่าแบบจองเว็บไซต์เนาะเฮ็ดเว็บไซต์นี่แล้วก็ค่าประกันภัยค่าแบบใบอนุญาตให้ออกอากาศนี่แหละเนาะสําหรับใบอนุญาตที่ว่าสําหรับให้ตั้งวิทยุเนาะสถานีวิทยุหรือว่าอาจจะเป็นไปอนุญาตให้คาเปิดเพลงต่างๆเนาะในสถานีที่ว่าออกนี่เพิ่นออกให้แล้วก็นอกจากนี้ก็คาส่งเนาะเพราะว่ามันก็ต้องได้ใช้ขึ้นส่งตรงให้ท่านผู้ฟังได้สามารถเปิดฟังวิทยุได้เนาะขึ้นส่งคาขึ้นส่งแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าใช้อยู่ในสถานีเนาะก็ต้องจําเป็นต้องได้ซ่อมแซมบ่ปรับปรุงมาอย่างซี่เนาะรักษากันไว้แล้วก็แน่นอนเนาะก็พวกไม่จัดรายการเป็นอาสาสมัครแต่ว่าพนักงานอยู่ในเฮ็ดเวียกอยู่ในสถานนี้ก็ต้องมีเงินเดือนเนาะอันนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็พวกอาสาสมัครที่ว่ามาจัดทํารายการนี้ก็อาจจะต้องการไม่อย่างเนาะเครื่องใช้เครื่องไม่อย่างเพิ่มเติมบ่ซี่ก็เพิ่นก็ต้องได้ซอยเนาะอันนี้ก็เลยจําเป็นเนาะรัฐบาลให้ทุนจํานวนนึงแต่ว่ามันบ่เพียงพอเพราะว่าเพิ่นให้แบบทุนสําหรับสถานีอาสาสมัครก็บ่ได้หลายก็บ่เพียงพอสําหรับการมาดําเนินการนี้ดังนั้นก็ทั้งสถานีก็ต้องหารายได้ประจําปีเรเดียทอนเนาะซึ่งเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่1ของเดือน10นี่เนาะคือวันพฤหัสผ่านมานี่แหละก็จะไปสิ้นสุดเพิ่นแหละเนาะท้ายเดือนเพิ่นแหละเนาะวันที่31ออกตุลาคมเพิ่นว่าให้เดือนนึงแต่ว่าทุกๆปีก็ได้มีการแก้ยาวซะเพื่อเวลาทันใดที่ว่ายังบ่ทวงทันเนาะอันนี้ก็เฮียกฮ้องเนาะสําหรับ30กว่าปีที่พวกข้าพเจ้ามาจัดทํารายการเนี่ยในที่นี้ก็สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่บ่หรือว่าเป็นสมาชิกใหม่เนาะอาจก็บ่ฮู้เนาะว่าพวกข้าพเจ้าจัดทํานี่ก็เป็นอาสาสมัครเฮ็ดมาแล้วก็อะไรได้นี่แหละเนาะก็ได้รับการสนับสนุนอุ้มซูจากท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะบ่ว่าจะเป็นค่าเป็นที่ว่าเป็นสมาชิกประจําปีของทั้งสถานนี้ที่บงไว้และก็ค่าที่ว่าเรดิโอทอนประจําปีนี้เพิ่นก็บงให้แต่ละรายการให้ได้อย่างน้อยเนาะแปลว่า1,000ดอลลาร์อันนี้ก็ทั้งรายการภาคภาษาลาวก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนลาวของพวกเฮานอกจากท่านผู้ฟังบางเทื่อก็อาจจะเป็นห้านค้าห้านขายบอกจังซี่นางเทื่อเพิ่นมีเกณฑ์น้ําจิตน้ําใจซอยมาก็อันนี้ก็ขอขอบมกขอบใจเนาะที่ว่าสนับสนุนมาเป็นเวลา30กว่าปีอันนี้ก็อีกเทื่อนึงเนาะกันในระยะนี้ก็ติดต่อพวกข้าพเจ้าได้เนาะสําหรับท่านที่ว่ามีน้ําใจอยากบริจาคซอยทั้งสถานนี้ที่ว่าให้และการของพวกเฮาสามารถที่ว่าจะยืนยัดและก็ดําเนินต่อไปกับชุมชนชาติอื่นๆเนาะก็อันนี้เรดิโอทอน2026เนาะเรดิโอทอน2026ก็เริ่มมาแล้วนั่นก็ฝากกับท่านผู้ฟังกันเนาะสําหรับเรดิโอทอนปีนี้เนาะมีอันตายคร่าวๆก็คือเว้าหั่นแหละอันในระยะนี้เนาะที่ว่ามาฝากท่านผู้ฟังกันหลายเรื่องหลายราวที่ว่าเกิดขึ้นเนาะกะก่อนอื่นเมื่อกะสําหรับผู้ที่ว่าได้ใช้บัตรมีหยังต่างๆเนาะบัตรมีหยังก็บัตรเครดิตการ์ดบ่หรือว่าบัตรธ ธนาคารมาอย่างซี่เนาะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานี่เฮาสิบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมเนาะหรือว่าที่เพิ่นฮ้องบ่เซอร์ชาร์จแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะไปกระทบเนาะก็เขาก็จะมีอันบรรดาผู้เฮ็ดธุรกิจก็อาจจะมีวิธีทางอื่นๆออกไปแต่ว่าในตอนนี้ก็แปลว่าเฮาบ่ได้เริ่มใช้แล้วเนาะแปลว่าบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมของการใช้บัตรต่างๆว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรวีซ่ามาสเตอร์มีอย่างต่างๆนั้นเนาะก็มาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอันนึงข่าวดีสําหรับที่ว่าทางรัฐบาลวิกตอเรียเอิ้นซอยประชาชนชาววิกตอเรียก็คือตั้งแต่วันที่1หั่นแหละเป็นต้นมาอาการใช้ไฟฟ้าเนาะในระหว่าง 11:00 น. ถึง 14:00 น.เป็นฟรีเนาะแปลว่าอันผู้ใดใช้ไฟตอนนั้นหั่นนะเพิ่นสิบ่เก็บค่าไฟฟ้าดังนั้นมันผู้เพื่อสิว่าซอยให้คนมาใช้ตอนนั้นการซักเครื่องบ่เนาะที่ว่าใช้จักซักเครื่องที่ต้องใช้ไฟฟ้านั้นก็เป็นการดีเนาะที่ว่าอันซักเครื่องอบเครื่องเนาะในเวลา 11:00 น. ถึง 14:00 น.หั่นก็มาใช้ตอนนั้นหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีเอาไฟฟ้าบ่แม่นหยังหรือว่าเครื่องไฟฟ้าแม่นหยังต่างๆเนาะหากว่ามาใช้ในระหว่างนั้นก็แปลว่าท่านสิบ่ได้เสียค่าไฟเนาะก็สิอันนี้รัฐบาลมันก็ซอยแบบค่าครองชีพแต่ว่าเพิ่นให้อันนี้มันก็ตอนนี้นี่แปลว่ายังบ่มีกําหนดเพราะว่าอันนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนี้เนาะอันนี้ก็บ่แน่เนาะเพราะว่าอาการเลือกตั้งเทื่อหน้านี้เนาะบ่ว่ารัฐบาลนี้สิได้เป็นหรือบ่แล้วก็ทั้งรัฐบาลใหม่เพิ่นขึ้นมานี่เพิ่นสิยังคงเก็บนโยบายตัวนี้ไว้หรือบ่เนาะอันนี้ก็บ่ฮู้แต่ว่าในตอนนี้เนาะเพิ่นก็เพิ่นให้ปล่อยให้ใช้ในตอนนี้แหละจนกว่าบ่มีกําหนดเทื่อเนาะอันนี้ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วได้ก็ข้าพเจ้าก็จะมานํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอีกเนาะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลซอยประหยัดไฟในระหว่าง 11:00 น. ถึง 14:00 น.ในทุกๆมื้อเลยเนาะตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาอันนี้ก็มาฝากท่านผู้ฟังกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็ทั้งนั่นแหละก็มันก็อาจจะซอยได้จักเล็กจักน้อยเนาะอันนี้หลายคนก็เริ่มมาใช้แบบซักเครื่องซักของอบเครื่องอบของในเวลาตอนนี้นี่แล้วเนาะก็เลยอันเฮ็ดให้อันประหยัดขึ้นตื่มจักน้อยนึงเนาะแล้วก็นอกจากรัฐบาลที่ว่าซอยแล้วแต่ว่าผู้ที่กู้ยืมเงินนี่ก็อาจจะต้องมีการทบทวนขึ้นใหม่เนาะเพราะว่าในอาทิตย์นี้นี่ก็ทางธนาคารกลางหรือว่า Reserve Bank ของออสเตรเลียนี่เนาะก็เพิ่นก็ได้มาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็ขึ้นเป็น 4.6% นี่กันนาวาตั้งแต่ปี2011มาก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะอันนี้ก็เป็นการขึ้นเนาะในระยะประเทศออสเตรเลียนี่ก็กําลังประเสริญอยู่กับปัญหาที่ว่าเรื่องพัฒนาเนาะการใช้เงินอัตราใช้เงินสดนี่นะสูงมาอย่างจังซี่นะเนาะเพิ่นก็พยายามแก้ไขอันนี้ก็สําหรับผู้ที่กู้ยืมเงินนี่จากธนาคารเนาะอาจจะมีผลกระทบทางด้านนี้พอสมควรเนาะบ่หลายก็น้อยอันนี้ก็เป็นข่าวที่ว่าเพิ่นออกมาในอาทิตย์นี้เนาะอันนี้ก็คือออกมาในระยะนี้แหละเพิ่นออกมาก็คือข้าพเจ้าเว้าไปในตอนต้นรายการเนาะก็ที่ว่ามีน้ําท่วมประเทศไทยหั่นก็โดยเฉพาะก็อยู่ในบางกอกอยู่ในกรุงเทพเนาะเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้ออกมาประกาศถึงว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและหลังจากที่ว่าฝนตกหนักมาแล้วก็มีถึง50เขตด้วยกันเนาะที่มีผลกระทบที่ว่าถึงน้ําท่วมนั่นเนาะก็มีประชาชนหลายพันคนเกือบ 5,000 คนเนาะที่ต้องได้โยกย้ายสถานที่ออกไปบ้านเฮือนท่านก็ประมาณ 52,000 หลังคาเฮือนเนาะที่ถูกผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้อันนี้มันก็ออกมามันก็คิดว่าน้ํามันเกินขึ้นมาเนาะถนนหนทางไม่อย่างต่างๆอันนี้ก็ต้องกำลังใจให้เนาะกับบางเขตท่านก็น้ำลดลงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าก็คือเว้าในตอนต้นท่านว่ากรมอุตุเพิ่นยัง บอกวันยังสิมีพายุเข้ามาไม่หยังสิออกมาอยู่เนาะก็เลยต้องได้มีเตรียมตัวกันไว้อีกตื่มเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆก็เอาข้าวเนาะสําหรับองค์สันตะปาปาเนาะองค์ประมุขของศาสนานิกายคาทอลิกเนาะสันตะปาปาลีโอที่14เพิ่นก็ได้ทรงเสด็จเยี่ยมยามประเทศฝรั่งเศสในอาทิตย์ผ่านมานี่เนาะก็มีกันเพิ่นก็ได้มีการเรียกห้องให้มีชาวคริสตังหรือว่าชาวคาทอลิกนี่ในทั่วโลกเนาะให้มีร่วมกันภาวนาเพื่อคนที่ทุกข์ยากที่สุดและก็ยากจนที่สุดในโลกเนาะได้รับการความช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอเพิ่นก็ให้มีเสียงของการปกป้องมนุษย์ชนเนาะสันติภาพของโลกของสิทธิของโลกแล้วก็ปฏิเสธแนวคิดที่ให้เบิ่งว่าสงครามมันเป็นทางออกของกันของกันปัญหาเพิ่นบ่อยากให้ใช้สงครามเนาะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ก็ออกมาเฮียกห้องเพิ่นก็เสด็จไปเนาะบรรทับเมืองลูกมีหยังซี่แหละเนาะเป็นจุดหมายที่2ที่เพิ่นที่พระองค์เสด็จไปก่อนไปเนาะเพิ่นก็ได้เฮียกห้องภาวนาเกี่ยวกับชุมชนต่างๆในทั่วโลกเราให้ร่วมภาวนาร่วมกัน

มาฟังข่าวกันกันหน่อยกลุ่ม G7 เห็นดีเห็นพร้อมในการปล่อยน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองฉุกเฉินซึ่งมีประมาณ100ล้านบาร์เรลเพื่อเริ่มดำเนินการทันทีต่อเนื่อง4เดือนหลังจากสหรัฐอเมริกาได้มีการกดดันให้ EU เพิ่มปริมาณเสื้อเพิงในตลาดท่ามกลางราคาพลังงานที่ตีบตัวขึ้นสูงจากเนื่องจากสงครามของอิหร่านเป็นข่าวจากบราซิลประเทศเบลเยียมในมือวันที่3ตุลาว่าอยู่ที่กล้องประชุมบรรดาประเทศอุตสาหกรรมสั้นนำ7แห่งหรือ G7 แม้นมีมติห่วมกันระหว่างกันประชุมผ่านระบบทางไกลให้ปล่อยน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลจากคลังสำรองฉุกเฉินร่วม100ล้านบาร์เรลเพื่อบรรเทาสภาพราคาน้ำมันพลังงานขึ้นสูงการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลของท่านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกดดันสหภาพยุโรปหรือ EU ให้ระบายน้ำมันดีเซลสำรองโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลวอชิงตันผู้ว่าห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลหากยุโรปบ่ดำเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อปริมาณเตื้อเพิงในยุโรปอย่างหุนแหงในขณะเดียวกัน G7 ก็ให้คำสัญญาว่าจะโปรใส่มาตรการจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานระหว่างกันซึ่งสวยลุดแห่งกดดันต่อรัฐบาลของสหรัฐในการพิจารณาห้ามส่งออกดีเซลตามข้อตกลงการระบายน้ำมันจะเริ่มทันทีและดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยสมาชิกของ G7 และประเทศพันธมิตรจะปล่อยน้ำมันดีเซลปริมาณหลายภายใน20มือพันธมิตรแต่ก็ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดว่าแต่ละประเทศจะปล่อยน้ำมันประเภทใดและในปริมาณเท่าไหร่ถึงการปล่อยน้ำมันของคลังสำรองเกือบล่าสุดเกิดขึ้นภายหลังสงครามอิหร่านซึ่งส่งผลให้วงเกี่ยวแก่กับผลทางด้านพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้ร่วมประสานงานกันระบายน้ำมันสำรองทั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการถึงมีจำนวน400ล้านบาร์เรลในเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาส่วนทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐในยามควบคุมราคาพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเพิ่มของสหรัฐในมือวันที่3พฤศจิกายนนี้ในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐแม้นมีระดับสูงสุดเป็นประวัติการและต่างแห่งกดดันต่อค่าบรรดาการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นข่าวจากนครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศสในมือวันที่3ตุลาว่าตำรวจปราบปรามการจราจรได้ปะทะกับบรรดา นักศึกษาในหลายเมืองในทั่วประเทศฝรั่งเศสในท่ามกลางการประท้วงในเรื่องสภาพของห้องเรียนและงบประมาณการศึกษาทวีความรุนแรงขึ้นในอาทิตย์นี้จนมีการปิดห้องเรียนประมาณ400ก็แห่งทั่วประเทศในมือวันศุกร์ผ่านมาเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองสตราสบูร์กมาร์ไซย์และแรนโดยมีการใส่แก๊สน้ำตาจุดไฟเผาเหยื่อและมีการแกว่งดอกไม้ไฟใส่ตำรวจในขณะที่บริเวณนครหลวงปารีสอุปท่วงบางส่วนก็ได้จุดไฟเผาสิ่งของเหลือแกงของใส่เจ้าหน้าที่ก่อนพากันหลบหนีไปทางด้านกระทรวงศึกษาฝรั่งเศสบอกว่าบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บ65คนในจำนวนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน40คนในขณะที่สภาพแรงงานประกาศเตรียมนัดหยุดงานประท้วงของบรรดาครูในทั่วประเทศในมื้อวันอังคารวันที่6ตุลานี้การประท้วงเธอนี่เริ่มต้นจากเหตุนครหลวงปารีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนขยายวงกว้างไปทั่วประเทศโดยบรรดานักศึกษานักเรียนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของเรียนที่ว่า
มีคนหลายหรือว่าแออัดซึ่งการขาดแคลนประเภทการสอนโดยเฉพาะแล้วมันคู่และอาคารเฮียนที่เก่าถึงผู้ประท้วงยิ่งเห็นว่าเป็นการลงทุนด้านการศึกษาที่บ่เพียงพอมาโดยนานหลายปีแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมเพิ่มประมาณงบประมาณการศึกษาในปีพ.ศ. 2570อีก 1.7% อยู่ในราว 65,530 ล้านยูโรเป็นการขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อและขณะที่ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ของรัฐบาลคาดว่าจะสูงถึง 74,500 ล้านยูโรนอกจากนี้ตำรวจก็ยังได้จับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุที่ก่อเหตุเกี่ยวกับความบ่สงบในประมาณ 5,000 คนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นในขณะที่ชานเนรานดามาแนงซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสได้เสนอให้ผู้ปกครองรับผิดชอบและก็สดใสความเสียหายหากลูกหลานของฐานทำลายทรัพย์สินอย่างไรก็ดีคุมสิทธิมนุษยธรรมกล่าวหาตำรวจใส่กำลังเกินกว่ากับบรรดาผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนรวมไปถึงการใส่กระบองแก๊สน้ำตาและลูกกระสุนยางเหตุให้ทางการฝรั่งเศสได้มีการสอบสวนในหลายกรณีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นข่าวจากนครหลวงโซลประเทศเกาหลีใต้ในเมื่อวันที่3ตุลาว่าองค์การคณะเสนาธิการทหารห่วมของประเทศเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการว่าประเทศเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย1ลูกลงสู่ทะเลซึ่งอยู่นอกชายฝั่งกัมตะเป็นออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงจากเหนือทีของเมืองวอนซานประมาณ 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นในขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ได้ยกระดับของการติดตามของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธและเตรียมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกับสหรัฐและประเทศญี่ปุ่นในขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้เอิ้นต้องประชุมทุกเสือนเพื่อประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นการยิงขีปนาวุธในเทือนี้เกิดขึ้นหลังจากน้องสาวของท่านคิมจองอึนคือคิมโยจงซึ่งเป็นแต่ปฏิเสธขอเหียกห้องของประเทศเกาหลีใต้ที่ต้องการให้รัฐบาลเปียงยั่งขอโทษอย่างเป็นทางการในกรณีทุนระเบิดของเกาหลีเหนือเหตุให้ทหารเกาหลีใต้3คนได้รับบาดเจ็บในระหว่างการลาดตระเวนในเขตปลอดทหารในมือวันที่21กันยาที่ผ่านมานั้นรายละเอียดของภายหลังการลงนามประเด็นทำอิฐก็คือบทขอตกลงฉบับเต็มโดยเฉพาะคำว่าถาวรหมายถึงบ่มีวันสิ้นสุดหรือมีเงื่อนไขในการเบิ่งคืนทบทวนและก็ยกเลิกประเด็นที่2ก็คือขอบเขตของคำว่าภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวและกลไกการกันกองของการลงทุนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจและรัฐบาลกรีนแลนด์มีสิทธิ์ในการเบิ่งคืนหรือคัดค้านหน่อยหลายเพียงใดประเด็นที่3ก็คือขนาดของการเพิ่มกำลังของทหารสหรัฐเพราะการเปิดฐานทัพหรือโครงการสร้างพื้นฐานใหม่ในกรีนแลนด์ยอมจะต้องใช้งบประมาณเวลาและทรัพยากรจำนวนหลายรายละเอียดการจัดสรรจัดแบ่งงบประมาณจึงจะสวยเห็นว่าข้อตกลงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางทหารในระดับใดประเด็นสุดท้ายก็คือการเมืองภายในกรีนแลนด์เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันจะสนับสนุนการเจรจาแต่การเลือกตั้งในอนาคตอาจเปลี่ยนทิศทางนโยบายได้โดยเฉพาะหากข้อตกลงถูกลิงเห็นว่าจำกัดอำนาจในการกำหนดอนาคตของกรีนแลนด์ท้ายสุดเป็นข้อตกลงสหรัฐและเดนมาร์กกรีนแลนด์จึงยังบ่แม่นใส่กันเปลี่ยนสถานะของกรีนแลนด์
และบ่ได้หมายความว่าสหรัฐเข้าครอบครองเกาะแห่งนี้อธิปไตยยังคงอยู่กับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ยังคงมีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตนเองตามกรอบที่มีอยู่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีวินิจฉัยสำคัญก็คือกรอบของความมั่นคงของเกาะซึ่งเปิดทางให้สหรัฐมีบทบาททางด้านการทหารหลายขึ้นพร้อมกับจำกัดเนื้อที่สำหรับประเทศคู่แข่งทางด้านความมั่นคงและการลงทุนขณะที่เดนมาร์กและกรีนแลนด์ยังพยายามรักษาหลักอธิปไตยและสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเองความสำคัญของข้อตกลงนี้อาจบ่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้แต่อยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ได้หลายสำใดใต้ไต่กรอบเดียวกันและอันที่สำคัญที่สุดก็คือบทสุดท้ายจะกำหนดเส้นแบ่งระหว่างบทบาทด้านความมั่นคงของสหรัฐกับอำนาจตัดสินใจของกรีนแลนด์ไว้อย่างเมื่อนโยบายถูกนำไปปฏิบัติแท้จริงคำถามสำคัญจะบ่แม่นแต่เพียงว่าสหรัฐเดนมาร์กหรือกรีนแลนด์อธิบายข้อตกลงอย่างไรแต่กันมันก็คือใครมีอำนาจตัดสินใจในสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ของทั้ง3ฝ่ายก็สอดคล้องกันแล้วก็กลไกใดจะเป็นผู้ตีขาดของความขัดแย้งนั้นรัดดิโอจอนของสถานีวิทยุพริตประเสริฐ 92.3 FM ได้เริ่มการรับบริจาคซึ่งเอิ้นว่ารัดดิโอจอนประจำปีซึ่งเริ่มมาแต่วันที่1ออกตุลาคมไปหาวันที่31ออกตุลาคมตามที่จะบริจาคขอเชิญติดต่อนำพวกข้าพเจ้าได้หรือติดต่อทางสถานีขอบใจหากท่านต้องการบริจาคหรือโดเนทหาไปทางสถานีวิทยุ www.fm ก็เชิญได้ที่เว็บไซต์ www.com.au/donate บริจาคซึ่งเอิ้นว่ารัดดิโอจอนประจำปีซึ่งเริ่มมาแต่วันที่1ออกตุลาไปหาวันที่31ออกตุลาตามที่จะบริจาคขอเชิญติดต่อนำพวกข้าพเจ้าได้หรือติดต่อทางสถานีขอบใจหากท่านต้องการบริจาคหรือโดเนทหาไปทางสถานีวิทยุ

0: สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดเนาะอยากสนับสนุนรายการวิทยุภาคภาษาลาวให้สามารถดำเนินต่อไปได้เนาะกะเพราะว่าต้องได้หารายได้นำโมให้ได้ครบ $1,000 กะอย่าลืมเนาะกะสนับสนุนกะขอขอบใจมาที่ผ่านมาที่ได้ให้การมาตลอดเนาะเนาะในอาทิตย์นี้กะสิได้เริ่มใกล้แล้วได้วันที่6นี่เนาะทางสนามบินจุฬามารีนเอาเนาะกะสิได้เปิดแล้วเพราะว่าเพิ่นปรับปรุงไม่อย่างต่างๆกะสิได้ให้ความสะดวกสบายไม่อย่างเกิดขึ้นแล้วเนาะกะเริ่มวันที่6นี่แหละกะจะมีสำหรับท่านที่จะเดินทางบ่ไปส่งลูกส่งหลานหรือว่าไปรับลูกรับหลานนั่นกะอาจจะแปลกตาขึ้นเนาะเพิ่นก็เริ่มแปลกตาขึ้นแล้วกันเนาะมันจะเป็นว่าจะเฮ็ดให้สะดวกสบายขึ้นในการที่ว่าไปฮับหรือว่าไปส่งเนาะบ่ว่าจะเป็นสายการบิน Qantas บ่ Virgin Australia บ่หรือว่าสายการบินนานาชาติอื่นๆแม่หยังซี่เนาะเพิ่นสิเริ่มวันอังคารนี้วันที่6นี้เนาะเป็นต้นไปและเปิ้นออกไปแล้วก็อีกอันนึงกับเพิ่นก็มีระบบแบบเพิ่นสิสร้างระบบการที่ว่าขนส่งกระเป๋าเนาะซึ่งถือว่าเป็นแบบทันสมัยที่สุดของโลกแหละเนาะที่ว่าซีได้พัฒนาตัวนี้ขึ้นอันนี้ก็เพิ่นใช้งบประมาณ $500 ล้านเพิ่นได้ที่ว่าเฮ็ดไอ้ระบบแปลว่าขนส่งกระเป๋าเนาะของสายการบินนานาชาตินี่ก็ได้เริ่มขึ้นเนาะแปลว่าเป็นทันสมัยแล้วเพิ่นก็บอกว่าเนื่องจากว่ามันสิมีผู้มาเยี่ยมยามบ่มาแม่นอย่างซี่นี่ลายขึ้นตื่มเนาะเพิ่นก็เฮ็ดให้ความสะดวกสบายแล้วก็เพราะว่าระบบใหม่นี้สามารถแบบว่าติดตามกระเป๋าหลังจากที่ว่าเฮาเอาไปส่งเข้าไปปึ๊บละเนาะก็สามารถมันสิมีกล้องมีหยังติดตามเพิ่นว่าความแม่นยําของการติดตามนี่ได้ถึง 99.5% กันยังเหลือ 0.5% เนาะที่อาจจะมีพลาดหรือว่าหลงแต่ว่าถึงแม้นว่าจะหลงเพิ่นว่าเพิ่นว่าเบื่อว่ามันหลุดไม่อย่างไปสินะกะสามารถติดตามได้คืนไม่อย่างคักแน่เนาะเพราะว่าอันนี้นี่ระบบใหม่นี่เพิ่นบอกว่าสามารถใช้งานหรือว่าเฮ็ดเวียกได้นะในทุกๆชั่วโมงหั่นไปว่าสามารถโหลดกระเป๋าหรือว่าส่งกระเป๋าให้ได้ 4,000 หน่วยเนาะซึ่งว่าทบครึ่งของระบบที่ใช้ผ่านมาหั่นเนาะอันนี้ดังนั้นก็แปลว่ามันสิมีกระเป๋าเนาะแบบว่าหลายขึ้นหรือว่าใช้เวียกได้ดีขึ้นเนาะเฮ็ดแล้วก็ซอยให้เพิ่มความรับผิดชอบเนาะในการที่ว่าขนส่งกระเป๋าในเวลาเดินทางให้มันแม่นยําให้คงกองเวลาแล้วก็ให้บ่ให้มันหลุดลื่นหรือว่าเสียไปใส่เนาะเพราะว่าอันนี้ก็การเฮ็ดระบบส่งกระเป๋าอยู่ในเดือนยนต์นี่เนาะก็เพิ่นก็เริ่มมาตั้งแต่แคนซิว่าอันที่ได้เฮ็ดตึมอีกเนาะเพิ่มอีกสําหรับผู้ที่ว่าระบบที่ว่าสิส่งกระเป๋าก่อนล่วงหน้าหรือว่าที่ห้องว่า early bag drop แม่หยังซี่เนาะแปลว่าสิเริ่มต้นปีหน้าเนาะแต่ว่าอันนี้มันระบบใหม่นี่ก็สิเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าสามารถที่ว่าเอากระเป๋าไปส่งไว้ก่อนล่วงหน้าได้มันบ่คือว่าถึง18ชั่วโมงเพิ่นว่าก่อนที่ว่าสิเดินทางก่อนเวลาสิเดินทางคือว่าสมมุติว่าอยากบ่อยากเอากระเป๋าไปหิ้วมันยังก็เอาไปส่งไว้ก่อนเนาะเอาไปส่งไว้อยู่สนามบินก่อนอันนี้เพิ่นก็อนุญาตให้18ชั่วโมงก่อนการเดินทางของท่านนั่นแปลว่าสามารถเอากระเป๋าไปส่งไปวางได้อันนี้มันระบบใหม่ของเพิ่นเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนเนาะหรือว่าผู้ที่ว่าเดินทางมาเพิ่มเติมขึ้นอีกอันนี้เพื่อว่าเพิ่นเตรียมพร้อมเนาะแปลว่าสําหรับผู้ที่สิเดินทางมาในอนาคตเนาะในอันนี้นี่เพิ่นว่าสิเพิ่มมีหลายขึ้นนั่นแหละสําหรับอยู่ที่อันเมลเบิร์นของพวกเฮานี้เนาะอันนี้เพิ่นก็ทั้งรัฐบาลเพิ่นก็ตั้งใหม่ขึ้นเนาะเกี่ยวกับระบบนี้แล้วก็อันนึงในอาทิตย์นี้กับทางรัฐบาลของรัฐวิกตอเรียเพิ่นก็ได้ออกมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องข้าพเจ้าเคยได้เสนอข่าวที่ว่ากันที่เพิ่นสิสร้างเส้นทางรถไฟต่อไปฮอดสนามบินเนาะอันนี้ก็ยังอีกหลายปีอยู่เนาะก็สําหรับเพิ่นสิสร้างรถไฟไปฮอดคีลอเนาะคีลออีสต์นี่ก่อนนะภายในระยะ5ปีนี้ไป ำเร็จใน5ปีนี้แล้วก็สิต่อจากอันคิลออีฉันไปสนามบินเนาะอันนี้เพิ่นก็เริ่มแล้วเนาะสำหรับอันสายโครงการตัวนี้เนาะสายเส้นทางที่ว่าเดินทางรถไฟไปทางสนามบินนี่อันนี้ก็ไปว่าก็มอเข้าไปอีกบาท91เนาะสำหรับซาวิคทอเรียที่ว่าฉีจะใส่เส้นทางรถไฟไปสู่สนามบินเดลามารีนนี้เพราะว่าเพิ่นสร้างความอันนี้ก็แปลว่าสามารถอยู่บ่ว่าที่เส้นทางใดเนาะก็แปลว่าสามารถขี่รถไฟไปถึงสถานีไปถึงสนามบินได้แต่ว่าต้องได้รอท่าอีกอันนี้เพิ่นสิสร้างไปฮอดเดลามารีนนี้ภายใน5ปีนี้แล้วก็สิสร้างต่อจากอโมเมนตุลมารินจากคิโลอีสเนาะแล้วก็จะสิสร้างจากคิโลอีสันไปหาสนามบินเพราะว่าคิโลอีสกับสนามบินก็บ่ได้ไกลกันแล้วเนาะอันนี้ก็แปลว่าโมเข้ามาแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ว่าใช้เนาะการบริการหรือว่าบ่อยากขับรถไปไม่อย่างซี่เนาะไปทั้งเที่ยวบินของเอารถไปสนามบินบ่แม่นอย่างซี่เนาะมันสิยุ่งยากค่าจ้างแม่นอย่างตื้มอีกเอาใส่รถไฟนี่ก็อาจจะสะดวกสบายได้เนาะอันนี้ก็เพิ่นก็สร้างความสะดวกสบายนี่มาให้เติมอีกแล้วก็มีข่าวนึงเนาะที่สร้างความระทึกใหญ่ขึ้นก็คงจะเป็นเนาะที่เอาบินสายการบินที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่านักบินห้องเนาะหรือว่าโคไพลอตท่านก่อเหตุที่ว่าแทงนักบินเอกเนาะของเที่ยวสายการบินเมียง FZ1073 ของไฟลท์ดูไบเนาะที่เดินทางจากดูไบไปเทลอาวีฟหรือว่าไปอิสราเอลหั่นเนาะก็เกิดเหตุนี่แหละขึ้นมาก็ซึ่งผู้ที่ว่าโคไพลอตหั่นกับแม่นโอมานีเนาะเป็นผู้ที่ก่อเหตุเอามีดแทงกัปตันหรือว่านักบินสมิธมาท่าเป็นคนเสื้อสายอินเดียเนาะก็เกิดแทงหลายแล้วก็เกิดเหตุที่ว่าอยู่ในห้องบังคับการบินในขณะที่ว่ากำลังสิฮอดกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลนั่นเนาะก็เลยเกิดเหตุให้มีการสุลมุนลุ่นวายขึ้นก็เกิดเหตุการนักบินก็ถือว่าสู้สุดขีดเนาะในการที่ว่าออกมาจนว่าเอาผู้ที่ว่านักบินซอยหันออกมาแล้วก็มีผู้โดยสารคนอื่นๆแล้วก็คนอยู่ในยนต์หันซอยจับกลุ่มนักบินซอยหรือว่านักบินห้องหันไว้ได้เนาะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็ในเมื่อจับคนนั้นแล้วก็นักบินเอกหรือว่านักบินต้นต่อนั้นก็บาดเจ็บก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเพราะว่าจุดประสงค์นั้นพวกเกี่ยวคิดว่าสิเอายนต์หันหัวดิ่งลงดักใส่เป็นแบบป้องกันไห้เนาะหรือว่าสร้างความหักอ่าแม่มันเกิดขึ้นกับผู้โดยสารอยู่ถึงยนต์ร้อยกว่าคนนั่นก็แม่นต้องเสียชีวิตแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสร้างความเสียหายให้แก่ภาคพื้นดินนําอีกเนาะก็ซึ่งในขณะที่เกิดขึ้นนั้นก็มีถือว่าเป็นวีรบุรุษก็ว่าได้เนาะซึ่งเป็นชาวอิสราเอลหั่นแหละก็บ่แม่นนักบินบ่เคยขับเครื่องบินใดๆเนาะแต่ว่าผู้เกี่ยวหั่นเบิ่งชีเน่เนาะที่ว่าเกี่ยวกับการกี้ยนต์ที่เคยเห็นมาแล้วก็หัวยนต์หัวดิ่งลงกับผู้เกี่ยวก็ได้รับหน้าที่ที่ว่าเข้าไปเนาะไปว่าในขณะที่ยนต์หัวดิ่งลงนั่นก็พยายามบังคับยนต์ให้คงที่เนาะบ่ให้หัวดักลงแล้วก็สามารถที่ว่านํายนต์ลงจอดได้ด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าย่องๆเนาะสําหรับผู้เกี่ยวเองอันนี้ก็ได้สามารถซอยชีวิตผู้โดยสาร170กว่าคนนอกอยู่ถึงยนต์นั่นแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีผู้เสียหายหรือว่าผู้เสียชีวิตในภาคพื้นดินอีกถ้าว่าเกิดเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนาะถ้าว่าบ่สามารถที่บังคับยนต์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องระทึกใจในข่าวที่ออกมาดังในอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็อีกข่าวนึงก็ซึ่งเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็บ่น่าสิเกิดขึ้นได้ก็มีข่าวที่ว่าเคยมีเนาะคนที่ว่าถูกโทษเนาะก็คือคริสติน่าไพ่ที่ว่ายังคงมีชีวิตอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวนี้นี่ก็ทั้งทนายความมันยังกำลังสู้กันอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ผู้เกี่ยวอันได้ถูกตัดสินประหารชีวิตเนาะตั้งแต่คดีความตั้งแต่ปี1995แล้วก็ผู้เกี่ยวหันกันถึกป ประหารชีวิตแล้วก็แปลว่าต้องไปซักยาใส่ให้เสียชีวิตเนาะแต่ว่าก็เกิดปรากฏว่าสิทธิ์ซักยาเข้าไปสองเข็มละกับผู้เกี่ยวก็ยังบ่ตายเนาะมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบ่สามารถเฮ็ดได้เพราะว่าคันสิเว้าแล้วนางไพ่นี่นะนางนี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องทางกายของนางเกี่ยวกับเรื่องมีปัดไปว่าเป็นโรคไปว่าเลือดเนาะไปว่าเลือดผิดปกติแม่นหยังซี่นี่ไปว่าทาว่าฉีดยาเข้าแบบเส้นแม่นหยังทําปกตินี่มันสิบ่ได้ผลแม้กระทั่งตัวนางเองหั่นในขณะที่หมอเนาะไปซักยาใส่ให้เราแล้วกันยังแนะนําว่าซักอยู่บ่นี่นี่บ่ได้ผลเจ้าต้องซักอยู่บ่นี่บ่นั่นแม่นหยังละกันใส่บ่หน้าเอิกแม่นหยังซี่นะไปว่าให้เอาทรายใส่อยู่บ่หน้าเอิกพี่บ่ลืออยู่บ่นี่เราก็แนะนําอยู่ว่าเพราะว่าคันแค่นเฮ็ดแบบนั้นมันบ่ได้แต่ว่าก็ผู้ที่ว่าปฏิบัติเนาะก็ตามกฎระเบียบการก็เฮ็ดตามปกติก็เลยเกิดแบบว่าเหตุการณ์ล้มเหลวเนาะในการที่ว่าฉีดยาให้นางนั้นเสียชีวิตหรือว่าฉีดยาคันสิว่าก็เป็นยาพิษเนาะยาพิษซักเข้าไปในทําอิฐนั้นก็เลยเฮ็ดให้บ่เสียชีวิตเนาะบ่เกิดผลก็อันนี้ก็ทั้งหลายฝ่ายบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปกครองแขวงเองก็ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าการประหารชีวิตนี้อาจจะเลื่อนไปปีหน้าเพิ่นว่าเนาะเพราะว่ามันมาเกิดเหตุแต่ว่ามันมาเกิดเหตุจังซี่ล่ะก็แน่นอนเนาะก็หลายฝ่ายโดยเฉพาะกาทั้งทนายความของประจําตัวของนางไพ่นี่ก็ออกมาเรียกร้องเนาะว่ามันอาจจะบ่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดเหตุจังซี่ละเนาะทรมานแบบนี้ซึ่งนางไพ่นี่ก่อนหน้าในปี1995หั่นแม่นอายุ18ปีเนาะแล้วก็นางเองเนาะแล้วก็มีแฟนเนาะอายุ17ปีแล้วก็มีมุงเนาะก็ผู้นึงอีกเนาะได้พากันไปแบบว่าเหย้านางโคลินสแลมเมอร์อายุ19ปีหั่นซึ่งเป็นมูเฮียนห้องนํากันหั่นเหย้าเนาะยั่วเหย้าไปแล้วก็ไปฆ่าแปลว่าไปฆ่าไปทรมานแล้วก็ไปฆ่าซึ่งทั้งนางไพ่แล้วก็อันแฟนเนาะชาวชิปนี่ก็หับสารภาพว่าได้เหตุได้สังหารได้หมู่หันแท้ไม่อย่างก็เลยก็มีการแบบอุทธรณ์ไม่อย่างลายจริงหลายอย่างมาจนมาฮอดอันนี้ก็แปลว่ามีการตัดสินเนาะแปลว่าให้ประหารชีวิตเนาะดังนั้นก็ถึงแม้นว่าตั้งอันทั้งศาลเนาะก็มีการอุทธรณ์แม่นหยังซี่แหละบ่แปลว่าเรื่องบ่ให้มีการฉีดยาตายให้ยาเพชรให้เกี่ยวตายนั้นเนาะแต่ว่าทั้งศาลนั้นก็ได้มีการยกเพิกถอนแปลว่ายกเลิกกันยังคงต่ออันฉีดยาอยู่เนาะอันนี้ก็ออกมาก็มีเป็นเรื่องราวออกมานี่แหละแปลว่านางไพ่นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่30เนาะที่ทั้งการหรือว่าทั้งประเทศอเมริกาตัดสินประหารชีวิตภายในปีนี้อันนี้มันคนที่30แล้วเนาะแล้วก็แน่นอนเนาะก็นางเองก็ตอนก่อนสิเข้าห้องประหารนั่นก็แปลว่าบ่ได้ฮ้อนฮนมาหยังเนาะก็ถือว่าอยู่ในความสงบมาหยังคือว่าว่าแหละนางยังแนะนําผู้ที่ว่าให้สิทธิ์อย่าให้ถึกบอนเพราะว่าเราหันมันผิดปกติเนาะบ่คือหมู่ก็สิทธิ์สิทธิ์ยาเข้าสินธรรมดานี่มันบ่ได้ผลแต่ว่าหลังจากที่ว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นเนาะในขณะนี้นี่ก็ยังนําตัวส่งโรงพยาบาลไปยังมีการปิ้นปัวเกี่ยวอยู่เนาะในเกี่ยวกับกรณีนี้แต่ว่าก็ยังบ่ฮู้ว่าสิฟื้นบ่หรือสิเป็นแนวใดอันนี้หลายฝ่ายก็ยังคงติดตามกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็แน่นอนทั้งทนายความของนางไพ่นี่ก็ได้ออกมาเนาะเนื่องจากว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าเศร้าสลดเนาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ให้มีการยกเลิกบ่หรือว่าให้เกี่ยวกับเรื่องการประหารชีวิตนี่มีหยังหรือว่ามีการทารุณเนาะคันถือว่าเป็นการทารุณแล้วก็เป็นการลงโทษแบบผิดปกติมีหยังซี่นะที่ว่ามันบ่เคยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเกิดขึ้นในระยะนี้ก็หลายคนก็เนาะเว้าถึงเกี่ยวกับเรื่องการประหารชีวิตที่ว่าบ่สามารถที่จะเฮ็ดให้นางเสียชีวิตได้เนาะอันนี้ก็เป็น1เค เคสหนึ่งกรณีที่หาก็เกิดขึ้นแหละในปัจจุบันนี้เนาะก็อย่าลืมเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับเรดิทอนเนาะปี2026กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เน
1: าะข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดราชธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway กรุงแกรนเบิร์นทางวัดราชธรรมนิเวศจัดให้มีบุญออกพรรษาขึ้นตรงกับวันอาทิตย์วันที่18October 2026เริ่มแต่เก้าโมงครึ่งต้นเสาร์เป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้าอยู่ดีมีแห้งสุขุคนสบายดีแล้วก็ขอบอกขอบใจที่ท่านติดตามรายการวิทยุของเฮามาตลอดรีดิโอทอนปี2026เริ่มแล้วแต่วันที่1 ออกตุลาไปหาวันที่31 ออกตุลาขอบใจ

่านกำลังติดตามรายการวิทยุภาคภาษาลาวและก็กำลังดำเนินเนาะการหารายได้ประจำปีของทั้งสถานีคือเรดิโอทอนปี2026เนาะเรดิโอทอน2026อยู่ในระยะนี้เนาะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาออดท้ายเดือนเนาะวันที่31ดังนั้น